ยันควดเคชับคอนโทรลอีบราบาฮาร์ดการลูกอันนี้บราบาทริบันวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเรียดูมดิยันนุกอดวันดิงโอเวอร์และโนเวอร์มิกมดัมไบรท์เชมมิกชับชิรันปัตชาลโนกูดเวย์ดิยันวัดคดีอากลมแฟมิลี่อันดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวดบลังอาวันเอเนบอรีนอตเทลมบัดยูดิยันบลาวันเจยูจุมบัดโนกูดเวิร์ดทริบันเวย์เต้กอลมดิยันเวดเคชับคอนโทรลดูบ้านอันมอยูลูกมาบลา www.gov.au/cursivecontrol.ai/talking. DNWA Government Message. Station Sponsor. Would you dance?